ปอแม่ต้องไปหนักแป้งคือตุ๊บสายจะสึกคามซาแบ่งเงินกังเอห้องปีน้องจูเบงเวียนเอิงอีอันยังแต่งออกจูเจอแมนหังทิ้นจูคุณเอเฟียกที่ใดบูเดียวตะตืมเฮาจูบักชีได้ซ้อนไต่หอดตีหอดตางอันแมนเกิดมีตีเฮก้นหนอมเอยำจืนไงเอเฮินใดอันน้องโตกึ่งตึงปั่นป่อเฮงเหงาเกิดออกสู่สาต้นกีลังเจ้าตรวเงียบบักชีนุยจูจืนไงเหล่าคว้าก้นบักชีหนอมอิมตาวเมื่อเงยอันคือก้มตากกะเบงเวียนฮิวงีด้าคว้าเงยอันเอ่ยใดแมนเอเวียกยำจืนไงซ้อนไต่คว้าเหล่าคว้าจูอันหูใดแต่เบงเวียนฮิวงีด้าคว้าเงยอันเฮหูแต่ปีสองยี่สิบสี่หอดนี่เดินวีอิมสอนได้เศร้าฮกบักชีลังได้หอกกว่าง่ามีสิบหมดบักชีนุยจูบูเดียวต่อเบงเวียนฮิวงีด้าคว้าแมนนำเตมิดจูเบงเวียนได้เศร้าตื่นจูหมดกุ๊กตั้งหมดซองอันแมนสอนก้นเอเวียกใดแมนอันใดบังมอยกะเบงเวียนสันยี่เงยอันบักชีเรื่องถี่กุ้งเงินคว้าทันกิ้งผูกโอชึกนังแมนหนึ่งกวงห้างจุกบักชีได้สอนซับเจอแมนสอกมาสองมาในจูบักชีจอยเมื่อนำเบงเวียนห้าแมนอันกุ๊กคือจูก้นหนีปันปอเฮงเหงาซีเมื่อเจดูเรื่องเถื่องตีเอเวียกตั้งเจอสันไต่แปะเป็นมือชื่นมนตั้งจูเจเอเวียกใดก็แมนอันเจ้านี่ก็แมนอันว่าจูเบงเวียนก้องยังไอแต่คือสอกตางไอใดบุเดียวต่อดูเมื่อก้นเอ็ดจูเบงเวียนง่ายกางยังเสือกซุ่งเฮินเมื่อเจแมนก้นเอเวียกใดคือเตียนสีเงวียนงอกฮวาพอจำรักเบงเวียนหิวงีด้าคว้าเงียอันว่าสิบเปอร์ก้นแห่งแมนเมื่อชื่นงังยังเสือกเมื่อทิ้งดูเซซับเจ้าตองตบเมื่อจูแนวแนวถิดบีสอบมาใดบักชีใดซ้อนไต่หอดตีหอดตังได้ม้อยแม่หนึ่งกวงจูอันคือยอดซุ้งอันใดเมื่อชื่นมุนไปเป็นมีกิถุดตุ๊ดสอยเจ้าเสกเจ้าขามซาเบ่งกับบานเมืองตองตบเพอเจ้าสอนก้นเอเวียกได้ดีบดเดียวแต่แม่เจ้าเจียนเมื่อเจ้าสอนก้นเจ้าจูบักชีใดซ้อนไต่หอดตีหอดตังมีเจ้าเอเวียกย่ำชื่นงังจะยังได้แปะเป็นตั้งซับเห่าห้องเบงเวียนก่อแต่หันแมนได้ย่อหันแต่หันปีน้องมิตื่มเจอมานำจูสิผูกิถุดบังม้อยตั้งซาได้ดีกับบานเมืองน้อยมากคนอยากเจอเปลี่ยนเหอออกนอกติ่งให้เลอไปหันสูงเฮิน